บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าก็ลูกหนูอยู่ตานาโพล่าจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนอาตโยองอแงงบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามอยางตันตามอยู่ดูนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติมอกมอยางมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปารายอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอิ